0: อยู่บ้างกินยูมิไทยอุบามอสแมนสแมน
1: เฮ้ยป้าอุนี่มิไทยยองนาทานมามต่อยองพี่หาปันดูหน้าพี่บามเที่ยง
0: เนี่ยฮัมบัตไตหาว่ากว่าไอ้มันเซนอ๋ออุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแพ
1: รอ๋อบางบางสเตป้ามันย่อยกิจวันดาวสิจ่าอุย่อยก็ยิ่งเขียอุปุระปันดูหน้าอีเคลนอีบลูวักชินีในยุ่งสุดังอีแชดอีตูยองอียกกว่ายุ่งเขียมันเรดมันกุย
2: ในบ้าอุปัตบ้าดักก็คอมมิชชันเนอรี่ออฟฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลลอง
3: คุณลิชบูนับเรดิโอเอ็มลังพีวีพิสนอกที่ลังพีวีให้ประชังยองเอว่าชักรีพีรับฮะยี่พิมันกี่อันรูรีเมนเตอร์ได้ลังว่ากรีสในรีเสิร์ชออดีนซ์อินเทอร์แอคทีฟซอลเวย์แอนด์อีวัลูเอชันหลังบากนี้กับมือบายแอปส์ยองเอยี่พิวเอจึงมันให้ต่อว่าอีรูคอมเอโปรแกรมกี่อันนอนซ่าคำจุลเล่อิสยังสุกุยมันต่อยยองกี่โปรแกรมยี่พิวเล่เย็นนี้ได้ว่าขยันพีหากลิงก์ในเฟซบุ๊กในเตอร์รีจิสเตอร์เอจิมุดยองพียุรับกอยีโอเปนพาไว้บอกระยัยนามัวพากะอากาศวันนี้คำแต่ฮัมมันดูคำกินน้องอับฮิดันฮันเรย์อยากขมัดให้ว่าวันระยีกันละชิรุบบก

ฮักโปรแกรมกิรวายเจนเตียเฮจิตยองพีกีปลอกนองอัมดาประชังอีอูปนสยาวจพีกิรวายกีวาสยาวสุพิวอัพกบซาร์ในดาวาเอ็มอีทุดฮักไลน์ตัมเอ็มยอพิวฟอนจิกนิกสเตชันยองอีฮันละกัตเตเลอปรดีวาเอ็มอีทุดฮักไลน์ในเลียงยองอีเดประชังอีวาปนเต็มกิรวายกีวาเงยจันพีละยสยาวสุลังอีพิววายแต่ฮักนี่กับโปรแกรมดีอปนสยาวจพีกิรวายนองไม่ไม่ปดีกันกัดวกรรมยังไงอีรวายนุมารีภาษาในประเทศเชียงยาอีรวายนุมาจิมออสมอนเลลูอิมายารงประเทศ

0: ไอ้เด็กเต่าปอดอยู่พิมันว่ากมาซีน้องอยู่พี่กจิงไม่ยาให้มั้งกจิงไม่ยาให้ก็บอกเอพีกาละดาชุบชวยก้าวเข้มดุดกมาซีน้องอยู่พี่ละดาอิติมิตรายาน้องก็ดุดเลยกรรมเองก็ก้าวองค์กิโกมีดภาพทันชวยเข้มดุดยากมาซีสรปวดสรปายยาเนียมิยาให้เต่ปอดกาเท้ามันอยู่พิมันก็ดุดเลยเองชิบอนอยู่พี่กูมีดภาพทันมันก้าวองค์กิทันไม่ยอมก้าวบรูอยู่พี่มันขี่ตะเกรย์ตะมันเอ็มไม่ว่าเต็มสูรเต็มไอปอดน้องอยู่มันก็รีแลกซ์พี่อีโจ้ฮีก็มาซีเล่ฮีปอดเข้มดุดพี่ยาเอบามพี่ยาไม่ยอมเต็มสูรชัวพี่ยาเข้มดุดเต็มสูรเอ๋มองมันเต็มสูรรีแลกซ์พี่ยาเป็นไม่ยากพี่ยามาซีน้องก็ดุดเลยเบี้ยงเอ๋ยพี่เห็นไรแล้วเด้อเข้มดุดพี่ยามาซีมาตูถ้าเย็นกระไรชั่วโมงเย็นกระไรนางที่เป็นใครพี่ยาเดมก็สเต็มโอคันตั้มชัวยาเข้มดุดดีเดมก็เดเดมในเตะเด็ดชุดยาเรียกกระจัดดัดยาน้องตุ้มเอ็มเมียร์ฮันไรใจนะกับองค์สุรพุสุรพายก็ดูเลยอีบาเกย์อีเตโต้มันว่าขนาดมาเยอะจริงมาต่อยภาษาอีเตะเลยอีเตโต้กับองค์กิตมันต่อยเตโต้ว่าเบี้ยงภาษา
1: ต่อมาจะเสียวจุ๊จุ๊ยมากแต่เป็นยาเนื้อลอร์อีเล็กโค้ดดังเอ็มกลางมันใช่เล็กมียาได
0: ้สิ
1: มันเล็กมียาตะมุนตะบุนกระดุดกูเอาเยอะไอ้ฮะปฏิวัติเข้มแต่ฮัดดูการวันตลิมไอ้กิตเองมันสิเข้มดุดกัมพีกิว่าดารียังนี่ก็คำฮัดุกันตลิดเอ็มไอที่มันสิคำดุกยองพี
0: งาเก่ามันก็เตะกิมันสิอยู่เป็นมิดดุดเอ็มกิงาเก่าคันได้ตลิมั้งเก่าองค์กิคันได้ตลิที่อยู่พิมันเอ็มขัดสั้นตลิชุกิตายกินรูตลิมันพี่มันสาร์คิลใบสาร์คุลิตใบกิตัวโตว่ามันดุกันนี่วัตโตมันดรายเอ็มก็เตะดรายประโยชน์ยองกินนี่กินมันตาอาร์บันไอเลยบันไอน้องกิตายวันดาวเอซ์แต่มันเก่ามันก็เตะคันได้ตลิแต่มันขัดสั้นตลิกิตายกิว่าเคล็ดลางว่ากิคนมั้งทำเตะเอ็มมุสีปาเลยวิบัววัวโตเต็งอยู่พี่บนเส้นเอเด็กนี่ก็เอไอมอ artificial มอแต่เดิมในเตะเอ็มไอปอร์มอแล้วครับอีเล่มที่พิวเลดอีสเกอินกินี่ technician ฮีมอเอไอ technician ต่างว่ากี่เล่มไอปอร์ตนิวงาดกับซันเดย์เล่นเอ็มวิจัยกี่มีโอคิวันเชฟฟิลยองอีน้องมีโอคิวันเชฟฟามยองอีแต่ทุยปอร์ทำมันเอเวอร์ดี้ยิวอีเดาบอลเซอมันเนเชอรัลเซทำเตะ
1: แต่การมันจุกิตะกิคันเตะลีกิมัสซี่กิยองพีหากจิเซนเข้มหากจิสงิมุดฮัลโหลกะวันนิตารีก็ผมมีไหมมา
0: ปนมีก็ฮิปโปที่ว่าดังเด็บขาคนก็กำตัวปนมีก็ขัดสันขันรูลิตารกวี
1: กูมัสซี
0: ่ใช่กวีกูมัสซี่แต่เดิมในเตะแต่มันฮับปรีเตะที่อยู่พิมานปุ่นคนรอกมัสซี่แต่ดูน่าใช่เอ็มกูยอกจุบโซบนายสันบนายดับเอ็มคนก็ปอโซบนายสันบนายดูน่าจริงอีกเปลี่ยนแต่มันแบบปอแล้วเอ็มกำอยู่บ้ามเป็นโยมันเดจิงดูน่าเอ็มใส่จิงดูน่าแต่ก็มาซีฮีก็ว่ามันก็เมียดบาปทันยี่วิโกดุขัดเก่าอ่อนเนดุขัดพระขัดคันดีอาร์พาวและกำสเปลงเอเรียบทันสปอริทอร์ทันกีดุอาร์พาวสันและมันยี่แบบยุบมีใช่กิมาซีก็ว่าเบียงบ้า
1: แต่สัญญามันพิยาละดาขันยี่ว่ากิตาคันดีตะลีกิมซีก็ยอมพีก็วีกิมซีขัดสันดิตาร์จิงเองมั้งแต่ละดาขันยังว่ารอตัวมันก็ยิบพอดุจิสปะเลพาวสันและจิสปะโซพาวลิตาร์หักจิงแต่เฮียตัวนี้ดูดอีวาร์เด็บเข้มเด็บเป็นมีพีกว่าอันตุนพีมะว่าคำชี้มอากิเท้ากิว่าพีเป็นลายยาวแล้วเนี่ยเป็นเอ็มการ์มให้วันกิดูดเป็นเอ็มการ์มคิดซะมั
0: ้ยยูพีก็ดูดที่เป็นเอ็มการ์มอย่าได้กาชิยงกิบรุงเอ็มการ์มตัวยอออร์ดาริพักกิชอเทลมอชอเทลยูพีกินกิจิงบ้ามกิโอเปอร์กิเปอร์ยูชนาบุนก็ดูดไปหิมิกิมอติบไปยอมไปกิเตกิล็อกมันติบไปกิวตอนก็ดูดยิ่งเป็นมีบุนมอกระสีเป็นนิรกิดอยกิขีมอยิ่งเป็นมีบุนใจแต่นี่ก็บ้ามแล้วกันนี่ก็องค์ดับบ้ามีบุญใจแต่ก็ดูที่ได้ได้เอ็มกำตัวเอ็มกูพักชิงกิบรูได้ชิงกิบรูแต่เอ็มกูปานกิชอเทลลากิชอเทลก็ว่ามลุดวันสิบันตามันเสียวก็ว่ามั้งเสียวงูฮิเลยกสอร์การว่าอีกดีพาร์ตเมนต์มั้งยองก็เตะก็ได้รีดีพาร์ตเมนต์ก็ว่ามลุดเรื่องลายได้ก็ชี้เสียวสิบันตาเสียวก็เขยิ่งยากสอร์การก็เขยิ่งยากเตะดีพาร์ตเมนต์เสียวแล้วคำก็เท่าน้อยใช่ปีมั้งเรียกว่าเตะเลยมันอีกน้องเร็วเสียวงูไปดูกันเตะเต็มไปเลยว่าคำก็เท่าน้อยใช่ปีความเขยิ่งยากต่อว่าก็ดูดก็ว่ามลุดได้ยังได้จากสอร์การเรียกว่าต่อว่ามันกัดดังลุดีเอเชียวใช่ต่างว่ากัดเทเลมันเสียวงูอ๋อเสียวกัดเสียวมันเสียวบุรมหายกับสอร์การว่าเละสตอมก็มองในมันตายอยู่น้องเร็บเอ็มก็ติดดีพาร์ตเมนต์ก็กระดุดก็มลุดีเละกี่มันยี่ใบกี่ยาวเป็นลายอ๋อพี่อยู่พี่เต้ครับต่อกี่ทีเละมันเบียงหิมะเบียงรุกมชนารุกมเละรุกมเป็นมันกี่กระดุดยี่ลมลุดกระเรลมลุดกระเราได้กี่ยาได้ดุดใบยามตัวเละยี่ยูชนาชีกี่ทีกี่ไอเทมกี่อุเพร์ใช่
1: ต่อมาสัญญาวิจิบุญกิจึงเอกลำกิวโยวิยากลำนี้สังเกตุพีแต่หากนี้ก็พอริโอควานุติปนภีมากรรมกิริมากิตะกิจึงเอกิวพียัดโคปิกรรมบรูเอ็มหากนี้ก็ก
0: นกงหิโตตังวนกงหิจึงเอโตจึงเชมยอง

เล็กว่าอยากาคุณนูปัจจาอารงุดกี่คลากะวัดกี่บาลงรู้ชีปาราอุหันเมนลาดลาวารอุปาราตังตีสุดาสวารจิงอีชาโนชัด

ลียงยากาคุณูปัจจายอดเถียชัวหุ่นเมนนังเป็ดชัวอูปาราเป็นมีดสาอูหุ่นเมนยอดเถียสาอูปาราน้าอูดุสมันชิสงีดัดลาวาร์บันดานังยอดเถียสุงให้กุคุณปัจจาเด็ดชิดแดงสัญญาลาวันยาอยู่ราดกันชาเม่นอุลาขันยูดาจิงติงบาบันหังตาอุตาอุมราดยากรอุลารองนอสอยยากาชักเรมกับบาจลิวกาบาดอนฮาจันหังตากันดิดเทียอุปาราชาไอเก่งกับคนปัจจาเม่นอุยาทูเบงลารองนออุมราดกันชากีบูดินเทรชิเทรชาปกเรมกับเทวยาวยาคดุกัดดินกัดยาโนยักหังตามนุกเก่งบันเล็กรุงกียาสายทันหังตายิงคันกะฮาเบ็ดเบ็ดได้บันเล็กรุงอุปาราจรมีบัจรองกิสดินนาชันตุรกะเครมบายองปาริยาปาราวิฮารเฉพาะเมนชัจรองกุมตาหาเครมยาคุณปัญชาลาปาหาราดุมราดบากัญชาดากาตลาวารจาดูชีสันดอนอุ

คนปัญญาก็เป็นทีกนะกำลับหังหนูอยู่บ่าได้ชาบจงกากุมตากะเจ้าอุมัดกะดะขิหะจิงลึงอาลึมปงบะรอกกะเวกะลึงเงาะหิจลังหังตาคัดดูวันมีอุเวอุบาริยัมจะเรียมรัฐายอุบามะเรเสเสียอุบาวัน

ปะสันบอร์ชุไลยกับโปรเจกต์ชลองรูปวีกับกัดชิสปะสันพวยกลูร์ติงกากี่เหตุซอร์การ์เคลทุยอู่เบียกันนี้กับโปรเจกต์ออนสลับบันปินเดบฮักส์นัมบันวันกี่เหตุซอร์การ์เคลคมีลินตีบักนี้กับรูปวีกันยารับบันกันตีวิกิคำจงอคายประเทศบัดเอกจิงปัญญสุขบัดเอกจิงปัญญสอกบัดมันลาอุเวอุดิงบลับเป็นคลัมออนสตุงนอซาชิโพตลีกีดีนกับธรรมายยากันนี้กับจิงจูริบลับเป็นลองคุ้มชีบินตาจังกับปรากฏีปาดยัตราบันเป็นป้าวิกิขัดอาสนัมกับจิงสินชาจังกับสอร์การ์จังอุโมดีแต่กับปัจจุบันจึงมรู้ฮัลโลกิโปรเจกต์จึงเตะกิบเฮบลาเบตินกาดักสวากาเป็นอูเดปตีคอมมิชเนอร์จังกับเวสต์จันท์ฮิลส์ลาปินปนายกับสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันอาราจาร์อาร์พันริวจังกับออฟฟิศเตรียมจังกับอิเล็กชันคอมมิชันนักบินตากับสันติลีกีอัสเซมบลีคอนสติทูเอนซีบักกินทุบยากันนาร์ติยังกับจูวายกับรัลยังกับโมกยาวบัดยากับอามลาเรมกีบีเอลโอคินสับปลงยากับจิงลิตรุงชัมมันลากิทลิวยิงกบันสดังนดูกับไลฟ์โฮตริกอุจลิวอาราจาร์อาร์พันริวฮัดูกอาร์พคนไนตริกอุไนตุงอาราจาร์อาร์พันริวนากบินตาเป็นไอ้เช่นกินนองเร็นองแทบวูดยากิฟอร์มนากบินตาเป็นกินปินดับยากทุบกระติงจังกินนองแทบวูดอันปินมีเอกสันตริกอุไนลาร์ยากจิงอุจอร์นี่กจิงปินเบตยากิกระติงบะบักลาอันปียงตัดฮัดูกับสาวตริกอุไนลูร์บัดยากทุบกระติงบะขัดดูจังกินนองแทบวูดยากบลาบูเป็นปินมีเอกชิตริกอุไนลูร์อาราจาร์อาร์พันริวอันปินมีเอกนิวตริกอุริสาวอาราจาร์อาร์พันริวบลาบทารุอีกนองแทบวูดบักินเนตรีลังนากบินตากันนี่ki hindu mod kit khat chung kwe ke long yung long sam ko banagash nong malais im and ka bahab apok district east and west khas hills ki lakheshi tam kinsan bala pin kit no ekhi sha tirat singh memorial civil hospital ka ban ha mairang hadin bala suba bilangat bi hadin mikle ben bam yu tit khlaw hinin ka sngi haba kran chi kilat pathai ko bor e may it elmestina yauk nyau ila yathu ba ila lit ben khet yu ni utit khlaw na ka jaka ka ban marjan ba ka jaka rap jonki bat ila shat ya uni utit khlaw na ka binta banya bam jamit ya uni utit la ya bam langru ta ka khun kin thei jong i upar sa kurin bat gi siu jong i hadin kin det por bikla det bam bat kidang khre banit thia no kinsan kinsan baro kitik bla bam ya uni utit kelas dang ban pri bat penhyar bat mar mar hi la pin kit no eki sha Tirat Singh Memorial Civil Hospital na ka binta banyo ek jing sumar ka bakloi ka pdeng shakap Primary Health Center PHC kebun ha West Jandy Hills kala rakhi ke jingi opyang jongka ya ka sirnat jongka National Quality Assurance Standards NQAS ha ka jingi lang kebla long hapo ka pelau jongka ni ka jaka ai jing sumar ha kuren ha ka ni ka jingi lang uba lakmen rumbai ula ong ba ka ni ka jingi opyang ya ka ni ka sirnat ka long ka jing smu sarong na ka benta ka ni ka jaka sumar pat ya ka shnong ka thau hi baro ka we bat ka tu khubor kala quick launch fi na ka akash bani shillong ya basna ka program ka banbuot ka ni ka dik akash bani shillong